0: ក៏ទៅវិឯកតុមតបកតដងអធិវង្សទគុំដឹងជីងគ្វៀនបង្កនប្លីវ៉ាសដឹងដាក់បញ្ញអនពើមចាងដូចដៃតកបសដឹងចិនណិតអារីបង
1: ខេដាំបិទជួរចៅហូចារភឿងគួយញើនខុលពកររចៅហូចផុតចាវៀតណាមចាសឡៃពកលេទីផុតដានផុតលិចបារពោដំរៀងពុជិសយើងលិចបារពោបាជិត្រូជាអនន្តត្រងពំចាងរាងហតាទូជាកំដនមេមណាត់បិទម៉ងលេទីខុលពកររចៅហូចផុតចាវៀតណាមចារផ្ដោះត្រងរយតបុផុតដានផុតលិចបារពោដំរៀងពុជិសដឹងដឹកផាប់ពកររចៅហូចផុតចាវៀតណាមហ្លាប់អារដេផ្ដោះផុតដានដឹងហោះធឹក กระตะหุดดงจิสุตุงเอืองปกระจาหุดเผดจาเวียดนามได้นอตยุงปมลีดอสเดอร์นาดึกพดทิกาโมนีดันซิงปังกราวคันอเป็นเตะดักเสดงเฮียวแคนอันกอนเปลยเลติพดดานเฟซักนอตรองติตินเลืองเลียมดึงเรียบพงายเกลุยพงายเกียพดจับเลมเตจาระดอสเดอร์เป็นตรองติเลมชนะอริดึกพดทิกาโมนีได้ดันซิงทางดาวปังหยิบเนียดบาน ดังเช่นนำมีปอลสินแรงสินยิสินเลติเวซักลอยเดลินเฮปกวกกระจัดนาเลหุยฝันหวะเพิดอพงเปล่งเตะยอกลาเรงัยประมาณลำบางปมเลติกระอาปกระอุยบานมาจัดแต่ดักเฟียดนาจาระก็เนื้อกุตรุคุลยาหุยเพิดจาเฟียดนาจาระปกระริมคุลลุยปงายเกลุยปลับบัดนาเลเพิดดันเพิดลิกบาราโบดำเรงปอยจิตโดยนอตุกัดยอกกระจัดกระจุงทีมตะกอบแกะติดังคุลเพิดยาวชาไลลำเพิ่มเจาะตรองกลองดังดังจินไซเนอร์ประกับดังแต่ดักตะกอบพะปองทวีจับลำอะไรอะดุง กระปกระอุยบานมาตันเตดาเวียดนามจาร์กจัดลำตรองกลองอืออังปิจิงเตดาปังเวเวอร์เตดาดึงอดีตอดุงผดเจ้าดึงล่างหอยอดีตอดุงตะกอบปมลึงเลียมจึงงับดอนเบมแองเตดาจึงงับดอนลึงเลียมลำกอนเปลยบดมังเลติผดดานอือคือสิมังมะเรียมปังไงปกระปังไงเกะผดบล็อกสเตอร์ดึกผดมะอวยตะกอบหลังสะกจะลึงเลียมก็จึงงับดอนหอบองทวีไปอริเกะดึงปังตะละซองได้ลำสาหุย ดังนอปงายเกี่ยวพดโกตอกจดเจหบองทวีหันทอยอาจจะจุงไม่ใช่เงิมดอนไปจริงเปลือยปลาแต่ดักการเสด็จอตอกตะยุงกนาวตะลิกลังดังเติมตะมามตรำนาวได้อุยบานเจจาตะลิกตานกนาวตรุสดิสนำบารโปอาจจะตรูเพิ่มดังตรองดังเติมตะมามปังเปลยโซเรียงบัจจาระมังจาบารโปอาจจะเพิ่มบารโปเป็นคิด จารกูเกือคุลตะมามจำบอบากาตังปกก็หัตถ์เนาะเทเปิมเกือลังดึงเติมย้อนอันนี้เติมไฟลังจ่อจางปังอพงเปล่งเตะทะเลปิญญลังถึงเรียกตะมามจำบอบากาตังเลวจาระทะเลเปิมเกือลังดึงเติมตะมามจำดึงอันนี้เติมไฟลังจ่อจางปังอพงเปล่งเตะเสด็จเจาะแบบปังตรองตะปะเบจาระหัตถ์เนาะอุยบานเจจารกงปิจาริมอันนี้จางไฟลังอันนี้จางได้เบิมซิมตริงจะคอมตะตรองอันนี้ไฟซักตะมามจำกาตังเลวจาระบัดอันนี้ ไฟรักตรองปมจางลังดึงเติมตะมามจำบอบากาตังทะเลเตรียมตะตรองจางโซฝ่าตุกัดยอกตะกลาปังครมรำดึงอันนี้ไฟรักตะมามจำบอบากาตังเลวจาระปังตะนออันนี้ลังดึงเติมตะมามดึงอันนี้เติมไฟลังจ่อจางปังอพงเปล่งเตะอันนี้ซอยตะบุลังดึงเติมตะมามจำเตะดักกนาคงเดตลิกดำตรองจางเติมเสดงปมจางลังดึงเติมตะมามจำบอบากาตังปังตะมามจ่อจางจ่อยอกได้ยินนี้ดึงนอตอกปัดลุจับลำสาหุย เรื่องนี้จ้างคนตะปูนี่มันตรอปังก่อนเปลยยาตรองคิดกันได้ยังไงเรื่องมันตรอปังก่อนจังแสดงตะมามจำบอกบากาหะตังเริ่มจาร์เปลี่ยนไปจัดเรื่องเลียนไวลังจะงำปราณปังอาสวยอ่ะตอนนี้เพิ่มจางหามิดยอกตะมัดอภงเปล่งเตะหลังจากอันนี้มันตรอลังดึงเติมตะมามจำบอกบากาหะตังเติมตะกอบตะกินเตลเริ่มจาร์

0: ยกยินมัดตะบกรอยยิงตรองรอยหลังสะบัดยไลทีมคุลอันตอกยกยินรอมรอมตะยุงฮามิดตะนออันนี้กองงิปังดังสะตะนออันนี้มาตรอสุตรุหลือตะดองจินเนอร์อริรีเอาจารดีปันเริงปุยเปงกะแม่ไอเตเอ็มวะยิดำระโปตะมามปะเตรียวบัดอันนี้อันนาติดเทวอสเอฟมาติฟอสเอดีซีปังปันระโปมิงเริงตรงจับปันอันนี้ยังก็จัดปะเตรียวเททีมเงินหางกุ้งอัตปานทีมตะดองอินเทอร์เน็ตบังกิงมอบิเลบังกิงปังเลเลยูตะดองตะกุมปังทะลุฝากรปลีตะปรีจัดยะยอกจินมัดเอาโดยนอกตะนออันนี้ปะเตรียวปังกุยเอรอกูดกุ้งตะปักลางซะบัดทีมก็เจอยอดเจอันนี้มันรอซิวทิปังอันนี้มันรอตะดองจังตะกุมกรปลีตะเจทีมตะดองยังกินจัดนาวอัตตะปรีสุลำเปิมจังมันรอ
1: ជាអូវីបានយ៉ាងសះយ៉ារូលើប្រកាសចរត្បូតតាមបត្រីងបង្អបាអានជាបង្អាចិនសាច់បត្រីងត្រង់លុយទ្រក់លើកនព្រេត្រូតាមរតាមបង្ពញិលាំងបង្ប្រកាសចរកំងាមអានិតិតាមរត្បូលើតាមបបាកាសតាងគិកលតាមលឹងបណ្ណសាលឹងមកលុយកចរស្នាមអូអូទុកាត់អានិរយតបុតាមលឹមសាសជាពឹសទង្កបតករយតបុបាំងឡាំងសាអានិតយងអន្តមាំតាមបបាកាតាងព្លេប្លាហន្តកណៅអតកិនទេម៉ាំងបកររកជើអុយចបាកិតកលលឹងរកបាំងបាល់អានិអន្តមាំអឺយកជិនតអូខុលបកររលួយអបាតាមតាមគិតកលថយកើផេមីតូមសឿបេងអានអុយណាំតនុអុយណាំទៀតតនុបងអ៊ុញណាំទៀងសាច់កាចរៀមតាមាំដាំរែងជ្រុះឡាគិនត្រង់ចាំងនោះលុតកោប្រាំងកតាំងលោកអតកតិទិនរតាមាំតាមទុកាត់អតកតិងំដនវ៉ាតគុំវេលាចណៈអរិះកនប្លេបត្រីង
0: ខ្ញុំកប្លាវ៉ាចោះយ៉ាងរ៉េណារ៉េអ៊ីតកាត់ហាំកោងងេបាំងអានេះរតិគិសុតដងពងាយចោះយ៉ាងបាត់យ៉ាយកតលីភូនគឺហគីពងគិតតដងរ៉ៃបាំងរតបុសតាមាំអឺកតបៈណោះរ៉េរិះយកតាមអាលុយជាងតដងបេះវតបៈចារ្យាល័យតបកតលិចពើមគៀកគឺចិត្តងាកគៀតពន្យត្រោដឹងអានេះទើមជីងទីកាសតព្រិះណៅអតបកជុងលឹងពើមចាំងខុលវេលាំងចោះយ៉ាងវៀតណាមលឹមអង្យ៉ាងណៅមិញលឹមទីមកញ៉ាំគិតកលណោះអាទីនឌីឡ័យពើជាក្លាក់គ្រេងពងាយចោះយ៉ាងឌីបថដនប៉ាត់លុះបូជុសុបិទពើមគៀកគឺធុតសុពងាយចោះយ៉ាងឌីធីមទឹកវត្តយកគឺធុតពើមចាំងទឹកវត្តហតៃអានេះរតិចរតបុសតមាំចោះយ៉ាងប៉ងតយុរគនើមដឹងអង្ងៃគញ្ញំតកបាល់ឌីមេវៈវកូតកបពជាងពងៃចោះយ៉ាងកកេត្រប់លេបប៉ាំងចោះយ៉ាងជាចលណៅទ្រុអានអតបតយុគិងទេព្លីប្លាលឹមបាំងចលណៅ
1: ដឹងរងតមរហតយសាឡៃអកស៊ីឡងសៈតណអានីអតកម៉ាអុយអកំរឹមលើជួផារាលឹមក្រកូងយិនហៃប៉ាំងអត្រាចលានទេដាក់ពំកើតរៀងទេណៅអានអតកយងតែងគ្វាំងប៉ាំងស្ដឹងវតកយងដូចដាចាតបខមេរហលឹកអានីអតកកើតណអានីក្រកូងយិនហៃអត្រាសឡាំជារត់បុណូត្រង់ត្រៀងកះលិចត្រៀងជឿនហើយដីកចិត្តអតកយោងណៅប៉ាំងស៊ីមនេះចាងកងងឹកយុងថាកើឌិនទឺតាមឌិនកកចាំងដនណៅពើមជាកចៈតកទីប៉ាំងប៉ាអតកយោងតើកះប្រមិតត្រៀងក្រោយគងចាស់ស្លាយតកចោះចាងកងងឹកយុងកងងៀពើមតលិចប៉ាំងហយុមាត់ណារកណៅណោះតយោងស៊ីមត្រៀងតាមទីទុកាត់ប៉ាំងពើមតលិចខ្លាំងសាតកចៈតាមប៉ាំងជក់យកតាមតាមលឹងប្រាត់ណោះត្រៀងអត្រាសឡាមដេរត់បុសជឿនេះមត្រកកេះខ្លោះដឹងពើមជាកងងឹកលឹងមត្រលូគិកតិប៉ាំងត្រង់យ៉ាងដឹងណោះជក់យកជានីត្រង់គិញទីកះលិចក្លែងបបាវ៉ាក់ឡាំងសាអតុកាត់អពងផ្លែងទេ
0: ពើមគៀកខេពើមចាងមេមណាត់សណាំបារបោបយត្រោណៅអោហ៊ុលបយិងដាំងដាំងអ៊ុយសាយអាដាមហតៃប៉ាំងគុលជិតបដសះពកើតតងពើមចាងអានអ៊ុយណាំបណាត់តាបលំទ្រីងម៉ាំងម៉ាអោគុលពកើលុយអបាមិនតយ៉ងរមោកជាមិនយទិវអានអ៊ុយណាំបោកលចាំហើយណៅអ៊ុយណាំតិចនិតអរិះតណាប់តាបបិទណធូនមកដេនបារជិនរតមោយាប់អ៊ុយណាំជាងឿនធិថាញ់ហោវិបត្តិភឿងគិនហងហ្វាងតគុំនៅគុំយ៉ងរមម៉ាក់ដ្រោម៉ាក់អ៊ុញណាមយ៉ាហោរីហដៃទកបលំទៀនបានកដេងងិនហាងរមបតរីងប្លាប់បានអោក៏ដងបដូចវាឡាំងបាំងទូរអពងពេញទេលេថាញ់គុំលុយទុះតាមាំងតរុបាំងអបាសអ៊ុញណាមបោកហុយមិញកទុងតាមាំដេកជាពន់ថេងទ្រីវតដងបជាវយ៉ងរមណោះតដងហ្វាងតគុំគិតកលតតំហ្វាងតគុំវ៉ាអ៊ុញណាមដេធីមតដងចាងអតបក្រងសៀនតដងអាឌិនលេកក្លេះកទៅនោះអលកជា
1: ដឹងជាត្រង់ចាំងទេដាក់អតកេងទេសាហូត្រឹងបង្កកងកងប៉ាំងក្រកងត្រង់ចាំងទេដាក់មួយពើមួយស៊ីនអានេះចាំងបឋមបរមចាស់ស្លៃលួយត្យងហ្រំហ្រំទៅនោះអានេះត្រឹងពុថងអ៊ុយសកតៈទៅនឹងទគុំបៈហុកស៊ីនត្រឹងតណាប់តាប់ស្ដឹងហុក param, pang sa et, dung sa dam barbo by batro reo, dung trong yang dam, trong yang te dak, moon per moon sin, jolichar huiming hamet, perm barjing ham trung potong, con kung, usakata tanung, dung no rat, mihang jitin kame viting, mering ponch dam bang tapat, pon hang ping jitin tok yung tung, pang mihang dam kutu. Tí, bữa nhỏ ăn học sinh, tôi không học bà rằm xa ôi ăn học sinh, nên nên tọc chung bà thò bà rằm, tôi gặp với lăng phần họa con cung bằng tọc bà thò bà rằm địa đăng. Hôm tại nói chà cùng tử lý cho trông tọc chung bà thò, ta riêng bà gặp con cung bằng cơ lời cung, mang chà bà rà bộ bà dự trâu bà rà bộ bình kít, kia trông chàng chà tình lăng bà chào lời, mình hiệp bộ bà rằng tình lạc chín, bà tự yung bơm tử nọ ăn đi bà thò bà rằm, bữa nhỏ chút phong bà rằm hẹ hóc, mình hà mệt tử nọ ăn đi hờ rằm, hà mệt thêm ăn đi ôi xa cả tá, ăn đi chàng bằng tầm mầm tầm kịt gal ăn thịt nếp thò bà ram tân nát tám tu quan nết nết chặt nào tầm mầm tầm thò bằng bà ram kia thì đừng xem cướp bà ram
0: đừng rong tân nọ anh ấy chính quyền từ điện bà cấp mật bồng chàng chả gì lai à tóc cứ dùng khu cảng bộ còn chức viên chức đừng tin từ đòn bà thò từ đòn chàng đừng khi đầu sinh năm bà bộ bà chỉ đầu rút rượu chụp lâm chàng lời bà cướp bà thò anh lời bình từ đầu bộ bà rèn bờ dịch nụ cảng bộ còn chức viên chức vang bà ram gạt tập lý số tự đòn số tự lừ tự đòn cứ độ sinh năm ba bộ bây giờ đầu chụp làm chà đi vậy dễ chụp môi nhiều bộ quan thành nụ cảng bộ còn chức viên chức vang pram kia tự đòn bờ tạc tá à công lâm tự đòn về lăng tự đòn giang tư pháp là bà ở Việt Nam tập đi số bằng tập bật lu ăn cảng bộ tự riêng đừng tin tự đòn bờ thọ pram tự đòn bơm chàng để bơm tự đòn chàng bằng trường hợp đòn bơm chàng đừng khu cảng bộ còn chức để tập lui bờ nhọn lưng lo tự đòn bơm chàng lồng cặp la và bơm chàng chính quyền tự riêng bà cấp
1: bơm chợ tròn và tờ bơm chàng đứng khu cảng bộ ở bơm mình tròn chàng cấp sát bên nara bị chìm mùi khe đầm sa nam barbo bây giờ trâu rồi ông rất mình chàng tiền lều cha sẽ lại lều bên nhìn lang chìm bơm tôm và lang ra tròn kẹo cái chết cái chìm bơm tôm có số bằng ai bơm chàng lều tròn cấp sát ôi đây hai mét mình tròn chàng bật riêng tiền lều cha đây mình bơm trâu hren trâu trâu bằng ai đứng bên nhìn lang cái chết đứng tiền đây bên hren đang chìm mùi bằng ai lều cái chết tròn vợ yọc bơm chàng bạt bằng ai chàng tôm cái chết tròn tình yọc mượt viên chức mới đang bài xin bằng ngày tình bị chào bơm chàng lừa tròn chàng bật thun tôi dân phố ba đang bài chụp bờ bằng ngày gờ bơm chợ tròn khi sẽ kết bơm chàng công chức xin hai đang bên xin bằng ngày bà ruột yóc bơm chàng bật bên tròn chàng trình phù từ lịch riêng xa phương từ bọc bơm chợ riêng mang kẹo cái chất vợ lăng xa tròn trình sách và với lăng sẽ đừng lừa rùa ăn khu cảng bộ bơm chàng mình từ tròn chàng cấp sát cũng thôi lệ về việc bơm chàng lừng đừng ăn đi bữa gai bơm chàng bật riêng
0: ủy ban nhân dân chà gia lai nào ta linh cái nào là bà ar khám minh chị điện tử bất ăn đi khám minh mang chị bất chà sau năm ba bộ bảo dân đầu bằng cái nào bơm đang bất đi đang tìm ăn đi khám minh chị bất hạt tu sau năm âu kiểu cái nào để ta linh đừng nằm minh khi minh sau năm ba bộ bảo dân bước đi đang nam bơ gang cái gì bằng cái trụ bất chà go bộ tôi do yok là bà ar khám ta bị dính vì lăng bơm đang tự ăn đi điện tử tự đong ta lịch bơm chàng và rầm rầm vì việc dân ngầm pran ăn còn bì nết nết na bơm kiểu có nghệ số đứng nọ ở tóc của chung khám hiển trị hay mét là bà ar hành chính ta dù ra bơm là bà ar bằng bây giờ ngủ ăn còn bì ủy ban nhân dân chà đã thay tìm ăn đi bơm chàng khám hiển trị lăng nào tự đong chàng tôm lâm tập lý số ăn đi chàng bà gang bây nhiên lăng tự nọ ăn đi công nghệ thông tin tự nọ ăn đi phần mềm vì lăng nam bà gang vì lăng tự nọ ăn đi vì rắc như kỹ số bằng sự đưng ta đong và ta dùng bơm chàng ta lịch rầm rầm lâm nó anh đi bơm chàng a thấy bơm đang ta đong bình nhìn lăng cái chất ta nọ ní và a pin ta dùng bơm chàng hà ta thuê ta đong bơm chàng công nghệ thông tin a đong nát bài dịch đam khệ đam sẽ đam ba bộ bài dịch đầu kiểu cái nào để ta lịch cũng a thấy bình nhìn lăng mạ rep sự đưng dữ liệu sự đưng ta đong có độ đưng bằng ngày chị đưng nó ta tin ta quạt dữ liệu khám mình chị bằng là bà ar về lăng chứ ngâm pran điện tử là bà ar khám chứ ngâm pran điện tử bằng ta nọ ní bình nhìn lăng bảo hiểm bạc găng anh đi về lăng giang bạc găng đi hà phong bạc gờ ta lịch bơm chàng bắt thò bằng bình nhìn lăng ta đang bơm chàng bật tìm anh đi bơm chàng bạc găng ta riêng ở ก่อนเปลี่ยปังเดบุลบัดซาเจกลองตะดองอึกมาดากปรออันเปิ่มจางเมียดบาลิงหลังบุกะลิเติมยัวอันนี้กลุงหะปองทองดากไว้ตะลักลือเมียดลองประตำเวกะเนิมกะตูดากดึงตีนตะนาวอิดากสลุงปังตีมดากกรองอิดีกะติเปิ่มปรำตรุลองปรุจิงลึงปังยัวยอกตะอลาเอาเดบายเจกลองอึกมาดากปรอยัวอันนี้กลุงหะปองทองดากอึกมาดากกระอปวยก่อนเปลี่ยปังเดบุลจุกปลกุมึงอุ่นนำไม้เหวินถิ่วเรียวดีเปอร์เฮกตาปรีเตเปิ่มจังเลือกนอกกระเตาปังลองเม็ดกวนมีโนปยันลองเม็ดกวนมีเล็กปะเกากระเต็นน้ำปลีเมวะดีปรุยดักปังวีลังสะดึงลองปลุกยิงมะลีตะนาวดักดังอุ่นนำลอยเรือเปิ่มอันตะดองฟีลังลองประทำตะบบเปลือกตะนาบทับวะวีเวรดักปรุยอันกับประกาศลองอุ่นนำไม้อธีนำจะดักไปเจาะดังดักรองวะปรุยดักปังตะกลาอสองปยันปรุยเกี่ยวตะริงวะมันนึงกระเด่งดักยอทะเอตะดองเตาะแพงลอยเบิ่มปรำตรูปลุกยิงดังลองประทำปังยะยอกตะมามดังลองมายเหวินถิหุ่ยวิบันทุนงามซาจิกลองจารยาลัยประมาญุนดีตนอมมองดักยาฮรุญุนจะยกดักดึงดักกรองมุดเอายกดักดึงดักกรองอธิยกปาร์ต่อกับไม่รีบดักรีบยกดักดึงดักกรองตมุดลำตนอมมองดักดึงตนอมดักปรุยอันลังประทำญุนตะปกยายกดักกระต้อกุ้งไปยูกระเดดักปรุยยับลมซาจากลองเรียวจู่อกอมดิดังปรีเตเรียวปยันปุยพังสนำบาร์โบบายดำบาร์โบบายเราดีมินิโบปุยจมุนเฮกตาอาตอกล้อมินเริงจิตบาร์กลักเริงก็จับตะลิกมาลีตะริงเรียวลับปะมินตะนองมองดักอิกนาอึกมาว่าปะเนาะปรีดักอันกระเพิ่มจางมิดบาลือมิประตำลองปีกระนมดังดักมีตะจูรกนาบันต่อพังตุยดุญรีนตะนาวดักอิดักสลุงปังหะบองดักลิงกระเบิมดักหรือเบิมประำติรูหะลองกระเตาลองซาปลีปังบูมหะบอละยอดบักหุ่นตุนหิวบิทือจีโบปกระทนงามซาจิกลองจารจไลประมาอันปัดตะเตงวินปยันพังดุยดุยเบิ่มปรำเกติตรูหัวตุดักลิกวะก่อนปลีปรุดักลมปยันพังตะดองเรียวดักกรองกุ้งเรือกนาก่อนปลีฮามิดหลังล้อซีรฮามิดกลุงฮบองทองดักกุ้งทะเลปรุดักมันกระดิ่งวะตะจุระเบียเบิ่มปรำวีลังสะดึงดักปรุอันลังประตำบอกหุ่นชนถอยพอคุณยางกิ่งเตเย็นประดมหอยดองเย็นเย็นซาจะกลองจารยาลายประมาอันปัดก่อนปลียอดยกดักเติมดักกรองบดปนดักกรองวะเบื้อปื้อต่างกันดักกรองปังซีตโนมองดักอลาดักกรองยอปรีเตตเอาตมอกนาซีเกวดดักสลุงอึกดีจีนียอดดักสลุงเกวดดีตาบุยกนาก่อนปลีนำยอดยกดักกรองนอซีตโนดักเปิมดินตะดองฮับองปลาดักเบื้อกันดักปลอวะปรุอันลองประตำรีเอาดังตะปะลีญวนกุงนำปัญญ์ลังกระตุดักเรือกระนาเบิ่มตรูลองจังตะลีกรอหงยาอึกมาดักปรุยปังงาปลีกุงกรอหงดังนอหับเบิ่มปรำตรูอัตตะยุงกิงเตลำกอนปลีตะอันับตะปะอาตะกะปาลจิงกุนสหจะลองตะปอกตะยุงเบิ่มจังระตะบุกกอนปลียายกดักมันกระดิ่งฮามิดมิงลึงยายกริมตะดองปรุยดักมันกระดิ่งปังมันกระต้อดังนอตริงกุ้งอาปิงทีมกบอันนี้เพิ่มจางดีเบิ่มฟังตะกุมเพิ่มพเมตมิงอันนี้กลุงหับปองทองดักวะวีลังสะดึงกระตุดักตะกุมเพิ่มจางดุ่งใดตะกอบสะดึงจินเนอร์อริปังอาตอกกิ่งเตลำปลีปลาตริง
1: ก่อนเปลปานเดบุลพร้อมเขียนงี้ควิดโชดำจิตเปิดดึงนิเติมจินจิกะทอกความหอบกองงี้ตะปลิกไปแจดอดนาวปางตะปลิกโชแต่ดักได้นอกตะลิกจับจางบางตะโรก่อนเปลปารามโชตรุกตอยก่อนเปลบดดินทูนเปลซาเจปะนาวปะเกลตรีตรองอุ่นนามโชบดทูนปวนซาผู้หานอกตรองสักโลเลมตริงกระกอมดำจิตปังไงมึดบดริมอุ่นนำเลมตริงวางหะตอยดังตรองปองปลองนูกงตรองฝาสาเจ็บปะลังสะตรองจางบดดิดังจิตเปิดทูนเปลยเลมพยานอนุปตจมังระรอยกระอเปยคอนเปลยปังในปูลยุกวันเมืองใบตรองอุ่นนำโซปตัมปรุงบดสาเจ็บปะ บัดได้ตรึงรอยตบกราเวินไมวุติหวายอุยบัดทุนปวนโพฮวาสาจปะลอยฮึ่ยฮายฮะตอยเลมตรองอุยนำโซดึงทุนนารอุยบานยันซาปกรตะลึกตรองไมปังเลอุยนำเลมทุนฮึ่ยฮายได้มัดบัดอันนี้ฮอบอกอมกอนเปลยดึงปะเกรอยว่าอตอยเลตะลึกปังปารามจิมตรองจั่วยักโซงวดได้ปงายจางมากฟางตะกมกระจัดปงายจั่วยักโซตะเลพลไมปังเลอคอนเปลยรอยได้ดันเฟียนดูตามปะทอจั่วเลือดตรองโซคือการเงินเละริมเลือดจัวลำอันดีฟีเอ็นเอไอดีจะไล่อันดีเพิ่มหลับอาระลำอันดีปะตาแต่ดาปะเต้าเกียนอยากเกียนมัดตรองไฟแรปกระตุ้งจะอยากมาสาหุเดินเกนีไม่หอยหึ่ยหายอันปัดจะได้ดอนฟีนดูตามรูปตีปะทอตรองจังรถตบดีถึงหำดอนตรองมดจะยักริมตรองโซคือการลำตะเลยพลจะนาวไม่ปังเลิกก่อนเปลยปัดจะยักริมเลือดโซว่าเอาไปหย่อนในอาริปิบิวันเซมนาระดึงนารพรำนาตรูอินโบสาหุยระนารอยอตหอยุงเดเกาอเทยอึกตึงหอกพรำวัตวัดยกสาหุยปวนจำจโรนาตรูอินกงลุยเดเจมปูลรอยตะบุตุกุมมดลำพีเอ็นเอไอดีวัตพิยลางปังมดลำเอเพิ่มลาปอาร์เกตกาลอันอโกกุติพระเจ้าเจนเตมังเจนลำไตควานแก่เกกาลว่ากันนกเอกเงยจะปาเจนมัดเลอเย็นมัดบุญกระหวังบุญกระยองดังเอเล็กตะรอกรองรับจับตะเลพุนเด็กเล่นำตะเจอกุ้งเกอก็แต่ดีดงทดลองอุ่นน้ำโซบทุนปวนผัวหัวต่างเอกระอกรมดำจิตปงายเลิมเลื่อสนำพาราบาลปัดริมอุ่นน้ำฟางหัดดอยวะตอกยินดีตรองจางปังรอยตบุลักษะริมดอนเฮจิงจึงหับดอนโซอันริมปงายเลิมตรองจางประมาคตรุปังคอนเปลยประมาจินุ่มเกียนาขจัดริมเคยทุนกูปเกอร์ตรองฮะปองดึงนอกตะกุมคอนเปลยเดปยานพารำตะกระอซองลักษะริมจึงหับดอนโซอันกบาลดึงปงายอปทออันปงายต่อหัวตะกุมคอนเปลยบุญทุกัดยอกจั่วลำเชนอาริปวิวันดังกอกติปังอุยนำบองฝูหองแดงพิธีจิบุปมลอยปกรทุนปอนผัวหัวสาจิปะอันปัดดึงรองตะลิจตรองอุยนำโซโอกังบุปังกรเปลยลำทุนได้ริมตรองจางฮเลนริมเคยลำนาบาจิตปกรหับกรมฮันได้ปังคนอุดรตำตัวกองเงยโซดึงซาปังทุนเวเวลพรำโอปดปงายลำอุยนำลอยตุกัดหยอกเว้ยเละเคยดึงรองกูตะลิจอันริมปงายในดังพิจิงปังเปิมจางตรองอุ่นนาวโซบดทนพวนผัวหาคงตัวตรองวัดริมทนเปลยลำสาเจปะได้พยานหอกพรำตอนเจงวัดตะลิงบตรีลำพยานอนุดังนอหลังจากตรองอุ่นนาวโซปังมังตรุก่อนเปลยพรำโซลำก่อนเปลยตะกุมก่อนเปลยได้ตรองพรำตอกจงจึงหึมดอนโซวัดเกาจะอยากลำกินอริเซมนาระจะจึงเถียงาบิทือจิบุเปิมลอยปกระทนบาหัวผู้สาเจปะรอย
2: รูตาเลอินบุกเกย์หันเดลตรองเกิดการฝ่าปัญญาก้องเงยโซดังกติ
1: น่าตระเดพรามตะตรองปะเตาจินคือหยอกเขียนมัดนำตะเจอคือเงยเจ็บปลากระตุงแกลจัวลำจนอริโอยนำเองกงกูปะทออันคอนเปลยบทุนเองกงตะแกลปังตัวกองเงยโซคอนเปลยมาปะทออันคอนเปลยเองกงพรามตรองจั่วยอกเองกงตะแกลปะทอคอนเปลยวัตตะกจุงจึงหึมดอนเปิมจางโซดังกติอิงเอตะนามกงเกือบเป็นยังปังนุบเงยนำวิวัตเลือมังได้ปังตรองอตายอันปากกันเอาตกตรองอุ่นนำโซบทุนบอกงวนฟันเซินมิถือจิบุปมลอยปกระทุนปวนหัวผู้ซาจิปะอันปัดดึงตรองจางโออิงโบแกลึงได้ขจ้าทุนปวนโยนมือลำริมทุนได้เลอคอนเปลยจับลำซะได้ปวนแห่งกิจชินอุ่นนำจิบุโยนได้มีจิตดังเวียนโยนกูตะกลาเทมดังเวียนไปยินลังรวมทิพย์อุ่นนำดึงเนาะเปลยตะเจกองเงือโซดึงริมอุ่นนำปังเทมดังเวียนตุกมคอนเปลยลิมตรองย่อยกองเงือโซท่านได้กระยำชิมอุ่นน้ำเด็กเบียร์หล่อมีปังไงเกลือจวบยาคีริมจึงหำดอนโซวักกระตะปะทอตะกร้าซองอันเทปปังไงเล็มอุ่นน้ำเล็มพยานอันโนซาจิปะกูลังซาตรองอุ่นน้ำโซบริมทนเปลยฝาตะกุมริมก่อนเปลยเกลือจวบยาริมจึงหำดอนคิดกันดังนอจวบยาริมละจัวมะกองเงยโซจับปะตะกอบตุนจิงควินโซกิงเตโซก่อนเปลยโซปังซาหุโซเล็มตริง
2: dạ Trần Thị Thúy, Cơ phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Chư Pa Pa Ma.
3: Tôi rằng ôi nam số bị chiên hạ tòi bằng cả nhằm trên ôi nam để mình bằng ngài dọa dọc cơ hợp kỳ khi tìm chương hợp đoàn số phòng văn hóa Ả Phạm Ma thuộc gồm ủy ban nhà dân xa tài lịch tôi rằng chàng bất thôn quân hạ tòi bằng đàm chết ôi nam Ấn Độ Cô Phạm Ma thuộc gồm tài lịch bất chết bởi thôn play nay bằng mời vạ riêng ôi nam khi tìm bằng ngài lâm ôi nam bắt dọa dọc tôi rằng bắt tạc tác bắt đầu trên ước dọc trên mắt VNAID lâm bây giờ nó chẳng mang băng tròn phong hồ tòi đừng khu lợi rùa tầm tô con nghệ số bí thư chi bộ băng phở gờ thôn play vô tử lịch lơ tròn chạng nâu bật chết bờ thôn play lâm xa chơ ba hồ tòi băng tròn ước đầy bù bơm hiệt tròn lâm tròn lòng tập lý số tròn ôi nam số rớt nà rớt đầy làng xa bật rìm thôn play tô dân phụ lâm chà ra bật mình băng ai lâm ôi nam số yọc cơ gây lâm tiếng ngập đòn số ước sĩ khu lực trang tâm vạ bơm kia rìm tròn số mạ ôi bà thò làng xa tiếng ngập đòn số ăn rìm băng ai này lâm ôi nam ngoài gặp nó cơ tâm mượt bà treo trên ước yọc dân mặt lâm phụ bì hề văn mạ cơ loài lâm mật rò mạ chan bà tạc tạ tịch mật rò tà mạm cho chàng tà mạm lâm tà riêng bên hồ tòi lâm ảnh mật rò đề tử hồn tòi nó bắt vạ tàng căn bên lăng hạ yọc bằng ôi nam lịch ra riêng bà răm lâm rò vương mạng dù thật nó lâm chàng có nghị quân châm chờ rô hề ô rong ôi nam số nó mình trong đường xa hội số riêng riêng bà ngài tâm mượt có nghị số thông tin bằng trong bà tạc tạ và tập riêng trong lạp ar hành chính với làng trên và thò với làng trên ngầm pran bằng ở tòa kinh tế tức góp tòa của chúng lừng liềm trên là Ari Pove Văn. Thật rong rồi tự bộ nơi bỏ nà đừng báo bà rì chèo bà tà rụp giả lại rốt thằng ấy lưỡi đi bà nê con play bạn đẹp bồ lùi dục bà lùi của mừng bà cả đề tự bập lâm mạng rạ rồi đừng rong tầng.